องของเขาวันใช่ไหมวันเข้ามาใช่ไหมCan you clear a left and put us at the, another address when ready? Hit the left. It's going to be 106 North 4th Street. Copy, 1819.